โอ้ยาบวกวันยาบวกมันได้ดูลูกตัวนี้ลูกกูไปมาการสกูลาเด็กอุดาเสดียมาแกงอามาไม่ได้เอาลูกบรรดาดานี่ยาบวกโอ้เจ้ายาบวกบุ้งมาถึงอากาศไทยมาตายาบวกมาลังไงจุดสีบัวไปยังเกมยังตัวกระดิ่งอะไรยากูไปในบุญเต่าหนึ่งมุนีเกมโอ้มุนีมาที่เมื่อกี้แม่แบบที่ว่าบินเกียงเลยเนี่ยยังตัวกระดิ่งอะไรได้มาไทยเนี่ยได้เลยฮะโย่ไล่ออกมาไทยเนี่ยเดี๋ยวโย่บักเอาละ